0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้น้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งถึงหน้าบ้านสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok น้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตหรือโทรสั่งได้เลยที่เบอร์061-058-8600 061-058-8600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ

เมื่อยตราเปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับและทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจในบริการเก็บเงินปลายทางส่งถึงหน้าบ้านสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok น้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตหรือโทรสั่งได้เลยที่เบอร์061-058-8600 061-058-8600 เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ